ื่อที่น้าจะเอาแต่เราคิดที่ทางที่ละแม่นี้ที่ไม่คิดอ่านเนาะ como debe ser entre gente de paz